ที่ปลลกน้องสับตาคิดถึงจริงไรลารวายได้อีนานักมารักบัดได้อีบอลังลิงดออีลับไปชกับปรากฏจังกับโปรแกรมจริงไรไอโง่แค่นี้กับโปรแกรมกาลวันชพีนากับอากาศวันนี้ฉลองอาบัดสับไปกับโปรแกรมกิบันบุญ

กระสับกระสุกอย่าพี่บารอกี่ปลอกน้องสงับกันนี่ก็ได้ค่ะอากาศวันนี้ฉลองบัดมีเปลี่ยนส่งภายพี่บารอกชักกับโปรแกรมกี่สุริยารอแต่ปลอกน้องสงับกันนี่ก็โปรแกรมบัมตากระสีอินวันนั้นฉพี่ยังกิจงไรจองอีเปียงหุ่นลังจุราบัดกิจงหุ่นบัดกิจงไรจองอีเพรสติเลียนองคลาวบัดกิจงหุ่นที่ยังอินสตังเอกันนี่ก็โปรแกรมแต่กิจงไรจองอีเปียงหุ่นลังจุราบัดกิจงหุ่นกิจงไรแบบไอ้กระติงตรายน้องยารับบันบุตรภาษาได้กิจงไรอับเลยตัวไอบอลบัดกิจงไรรีบัพรนาย

ก็ในรายการอากาศวันนี้ฉลองกบวนเพียวไลฟ์สปาเซาพยองปอยอาร์มิเตสมินิเมฟอุบันกัดเวทพลาสปาหรือเซากิโลเฮิร์ตซ์บารูฮักนิวส์ออนแอร์แอปกับปอร์กลาดับไลฟ์เจียบันนั้นเป็นกดน้อยคือโปรแกรมบารอกอีบวันเพียนักการสื่อสารก็บันทึกของจงกันิงสกีบันงินไซวันพายเพียงบัดพีชีเบดักการสื่อสารบาร์จงกันิงสกีหากปอร์สันเบเจจันเมตคุบเลชิบุนก็ในรายการอากาศวันนี้ฉลอง

ง่ายเว้ยเดซามุยากิจิงติบอกงสันกัดกามิเชมิลาลตุยองโอนากิสเนมระดับเกรวฮากิกามชกรีเป็ดบะกามชิมันตายองกนีกะยลังเดซามรอยากิคุสนาม outstanding resource persons ชากิคัดอารงุดกิวดนอสัญญังชิบวนฮากิโปรแกรมเอชกายวายากิกามเป็นคลันบอร์เป็นมันดากามาติในจรองกินีเดปนคุบรอมรอยาชพาวงุดกิ I got learnerskิว่าวันหักมัดโดนากิชนะกระกามอเพร์เพร์กามกระดักอติมิตยากิกามบ่าว่าเดกระชตอมกิเบว่าเดเลดกีในเลียงกิกามปุเรปุทีก็ว่าดังพเทนยาปอคอมมิชชั่นการมาโยกี